อาคาสปานีอินฟาลเซตติ้งสันในตุนไงบุตรงบูจังลูร์สันในตัมปบุไอเซจานกตรงกบิเมตาลามตัมปบุไม่เมเดมเวมิเตอร์ไฟทุ่มเล็กได้ป่วยในกัจจรูกิโลฮอร์สไฟเตสัตเล็กสลักกันในทารีมคนในบุมเทสเซจานกตรงจำอาคาสปานีอินฟาลลาวตุกเซจานกตรงจำซัมตัมปบุไม่ชิบาจีกาไม่กันดีตรงใบไม่กระบมกุยคนล่างกระบมกุมันนี่พูดขอเสกคนนักข่าวนะจ้างในถมอินทางมันนั้นจันกัลยานซีบีแคมเปญล่างประบมทีแคมเปญลุงคุณเซ็นเตอร์สกาลในทีบ้าไม่สังเท่าดีเท่าสกิมกุยตรงกลางมันนั้นไม่กุยก็ติดราตกงี้ทบอลดิสตริกเสกคนนักข่าวนะจ้างในถมทางมันนั้นล่างปนี้ไม่จันกัลยานซีบีแคมเปญเสกคนนักดิสตริกให้ตรงดีซีคอมเพล็กซ์ก็ขอบท้ากันทีมีให้ไม่บูตรงบูจังรู้สกู้คนนี้สวยคนนี้ล่างปัดปุนีจางในถุนล่างปัดนี่ไม่เขาให้ไม่กวยเลยนะเลนไก่กางเกมเขาให้ดิสตริกให้ตรงไม่กวยเลยนะลบทวนคงขบุกรวยนะกลานคงถุงเงินบุงลุงเขาเซ็นเตอร์สกัดในทีบ้าไม่สกัดไก่มีตันดวนสกิมกวยตรงไก่เหมือนแต่ไม่กวยเขาตีราตบนี้กำมุงให้ตรงกลานกสุนะอาดาเรจิสเทรชันอัปเดตสมัยไอสุมานกัดอจอลาคันนี่บายมิสกิมกวยตรงเรจิสเทรชันสุปนิกนัสบะเมบิสนุปูจิริบัมคำจงกังปกปีของนี่นาใส่กระเข้าปนีเทคโนโฟลตำแหน่งลองจันเดลคันนี่จอดจัมปูดิสทริกของนี่จันคาเลียนซิบิร์แคมเปญจางอิทุมตัดไกปนีสเตทเขวัยปัด